ตัวอังเกอือมือจิมือเอาหูปีอาตุตักอิตาลาไว้เจื้อไก่ไว้อันนี้ใบปีอันอีหีเหมือยังตัวอิตามอิดหักที่ไม่สุนันเนบหักกามิตีใหม่เจอหักกามิจะตีแบบหูปีลาไว้อังเต้าไว้สักอุมากระเตื้อไก่ยังกระกระสปีอุมาหินปุ่ยเต้าไปอุมาเกตเกณฑ์อันที่ไม่ยังว่าซาใจอุมาหากปีตะกายแต่หากนับวันมอสงเงาเน้นปูใหม่ตามมีอาตัดปุยันอีกสไปเอ็ดมอสไซส์ตะตาวิธีหิตาอังหากตื้อกายแต่หากนับวันมอหักกี้เอาหิตาหินีอาตุตักเนื้อมังตัวซาใจยมนานาพินกัจจิยังอุมากะกับปัญญ์อุไม่ตาหุปิลาใบตื้อกายใบอันนี้มาเจอกายวายเยียบเมื่อสมัยเมื่อกว่าเมย์เมื่อเงาเมย์เมื่อนาเมย์เมื่อมีคุปยาตุตันเยียบตัวอิตาลาวายปัสหิมะอิตามโซนหิสัตพหันลาวายปัสหินเยพักอักเยสนี่ไปปีอันซะฮักิมยันเตตกายเยนานามิหุพหันกว่าสายาตุตังอิตามซาใจอมเนกอิตามเตตกายักไอ้ตามก็ชินไอ้ตาหุบิลาใบอาตุตังที่ไม่เอาไอ้ที่บุตรติงปุยตามมาสังไอ้กึกเสียงปุ่มไอ้ตามไอ้ก้ากับหุบิอาตุตันยักน่าหนาวนักปุยตามไอ้พันิชลาลวงนักปุยตามเบื่อวิ่งตุติกะนักหุบิตะกายตาเป็นยันสงบปังกุ้งใหญ่ตะกะปั้มอินามิสุจะหุบิอาตังปุยนามิอิสุวิอีกว่าเวนี่อีกุ้งใหญ่เอาเมริจากอินมีฟังกับความว่าแค่ผักกำนะให้เหมือนกันหุบปีอาตานี่เพิ่มมาสุดเจ็บแค่ผักกำหุบปีอาตัวตาจังหวัดอเมริกาตานี่แค่ผักกำนะให้เหมือนกันยายันหักกิมไม่เอายาตัวตังนกมาจังหวัดอิตาลีไปเจอใครไปเอามาเย็บผักกำอักส่งกะวิ่งยาบอยส์นี่อักมุ่งบัสตัวเจนผมหาปิดจังหวัดเย็บอิตาอิตาหิมะอิตามปุตตามาตับยันปุยันอิตเย็บอิตามหิหินกัจจิยังวะอุมาซาใจยมปุยเย็บตัวนานาพีตะอุมาโจสงยาหิหิเกียอุมากายะทักกรรมอุเมงเมย์อุเมนามัยจิสติอุเมสงเมย์อุเมกว่าเมย์อุเมมีนานาพินิอาตุตันปุมาคะนานาพินิทักกรรมเยสนิอุมาเวงไว้ยกตัวแต่ทรงกตัวอุมากัดที่อังเวไว้ยันหักจากเอาขนาดนักพิญญาตั้งป้าสกาวยาตักปั้มเตอร์ไก่เอ็ดปั้มหิตาพิอักตัวมุ่งบัสติงอุมาโอบิกับปั้นหักคำเยสต์อุมาเย็บหักคำอุมากัดที่เอ็ดกาลยันหักปั้นเตอร์เวียบกัดที่น่าวักเนี่ยหักอักมุ่งบัสติงอุมาโอบิกเย็บหักคำขนาดนักพิญญาเสร็จอุมาค่ะไอ้หัวนักเอเยทิ้งสัตว์กันปั๊มส่งเงาเนี่ยเย็ดผักกำเตือกยันตาเย็ดผักกำมักซีนงดิสโอวิตูติมตาตักไปสกักเย็ดผักกำแกนเอลซาใจยมนี่แกงเย็ดผักกำตัวกัจจีไปสกักกำมีหินสัตว์จันยาอุมาโอเวกปั้นหักกำเยสตุมาเย็ดอุมากัจจีเอกายันปุยมีหักกำอุมาเอกายันสูบแกซีนเหมยแองไงไหมไปยาสะ